0: กองหายง่ายเหวินวัดกูลงสู้กองหายง่ายเหวินวัดกูลงเสาสู้หักต่างสิบเอ็ดปีดอกกองสิบง่ายเหวินวัดกูลงสามันสู้เปียทงเติบบ้องมูในสงูสงจ้าตีเห็นกี่ตึกดอกไปลำหมี่อันเหอไก่ใส่ที่อยู่กูสามเงินไปลาปามสังเหยาตั้งให้ลำหมี่ฮัชอันวีลังไปนังต่างกี่เกินไฟหมี่ตักซักเหมือนเช็ดเก๋เล่าหนองสามเปี้ยนหมี่ตักซักสามเปี้ยนเหนียวเหวินเศร้าไฟหยีคู่ไก่ที่อยู่ตั้งตองใส่ไก่ไก่เซอร์ยักเหยาไอหนาหนึ่งไอพีพีไฟสวงบังยังไล่ที่อยู่ไก่เซอร์เฮ่อกันเกิงตัวไปไปเย็นตรงกันเกิงตัวไปไปเซอร์เฉียนต่างแผ่นยังหมอซะใส่สีหมิ่นลิงไว้วัดกุหลงตัวไปปีในเย้าเกินกำตายงจังหายลังไปปันสิงต่างมือฝนกำไลกำสั่งเสากำไลเปลี่ยนว่าฟุกซับตัวไปเห็นเป้าหิดยังเย้ากันไหล
1: 赛道严格按照中国龙舟协会竞赛标准。
2: 游泳杯严格小区表现多大，从国古龙协会用调沙港肥都摆死，未有缝嘅咁嚟手咁冷松当然很按照浮浮掉。艾德古特按钱包省，便系东手丢背波宝宝孤红按包，拜我新人胡国明手艺环保报告板更暗。有我呢上胡管，讽话未矮嘅脚嚟地心疼妹解得死嚟。
0: ปัญหาสิบเตี้ยมกี่เชตเอาต่างกวนสีซิงไก่ว่ากู้ตือกันต่างต้องฝังว่างูในสองงูเกี่ยวเกียดในป้ายสวนเหยากี่เย็นตาปักเต่าปอว่าเสาต้องฝังว่าหมอไปหนังเอาต่างฝังว่างูในสองงูส่งเอาสวนกว่าง่ายอย่าเฮิ้นเยียงฝูบางมีชินเปิ่งมักปิ่งเปิ่งยี่ซันเกี่ยววางเตรียมตั้งกี่ว่าสายสางเกี่ยวปล่อยตั้งเฮิ้นกี่ซักหลายซักหอหล่อได้กังเปิดก้าคอฟุกตั้งยังเว้นสางเกียวเมื่อตานยังเสียงเกี่ยวได้ดักเปียดนี่มีกี่ไอ้ไงใดกิบไล่เส้นไอ้ปิ่งอันอังอย่าง
3: 想要在家里面呢挂上寓意比较好。
2: 听有得眼会很东方话，爱爱很爱。是东国爱应付咁东西呢？运送嗰个咪东英文马小姐，都忙忙前头忙闭。
0: 布老板讲话讲牛几声二，讲话我哋送湖边内，计价手臂寡当计成屋几赖。讲内咪外送呢计屋，计房等百赖房。是有得保计，近湾有电所，气很空荡嘛。
3: 这种苹果叶就平平安安。
2: 冇苹果收得矮。牛平平安安，个嗌做矮牛呢本段用多房，一近换啲上户呢解呢很赖啲。
0: 当房房换啲上户解呢本赖地拜冷，得应接触几捞，受应小楼小内多结合娇妙。佢哋煲蛋门缩孝成，计买云马几捞，气温换啲上户大都应挂石磨。翁尼斯福号由斯基三虎丁研究对恶马线东盟上到光地被大社神父善用由京东平台亨显被大社内送地显猫寡一显翻门大翁尼斯福号都被等高尼斯福号分三人发想是讲福一别大帅界加地很了解，平时我过境双写打手，三好介绍来。而往我当有京东边吃喝被点牙，无打手麦田东忙，无打手麦田光地，无打手东忙，都得被零件。包等无手机近，有个咖啡灯搭白写，无手麦田麦艾笔麦薄肥，脚灯搭白点哈写，无手榴莲是门用搭高写，手无手脚苦解东忙，手米得失光地地搭高点哈写，但必写来。เกมสองปักมันไปในฟ้าสวงมักเรียนต้องมองสมโตกว้างซีเปิดตาเสือสังฟูเฉียนยงปังตากิ้งตรงดิบเรียนเสียวกับเรียนกงเอิงป้อนซีตาทองมักเรียนต้องมองเข้ากวนสางกอมตั้งกึ่งว่างกายหลิงตั้งเดี่ยวเรียนโลเฮกี้หูมังมีตักซักต้องมองย้ายเข้าตั้งกวกเฉียนยาฟันเข้าไปวดตองลิปังเก่งซอยไก่กว้างซีป้อนตึกดิบเรียนสั้นเนียบสะเทียนหูมักต้องมองไก่เข้ากวกหูไก่กว้างซีไก่ไปตั้งกวกกิ้งกงกวนปีงเหลิงกิ้งกกใส่ใจงอนเป่าเย็นเลือดเสื้อไต่ว่านไหวเนมพลิสกี้ฝ่าเสียงยินเลือดปั่นไวเส้นกั้งวัดตองอันในหายตองเยาก้องตีหมิ่นสู่ใต้ฮักไปปันวัดตองปัดได้ต่อใหญ่เข้าเดินฮักต่างใต้ฮักไปเสียวเฮลลายลายฝ่าโสฮักเต็งกันมันไปเสาฟันฝ่าเสียงยินเลือดยงกิ้นเลือดด่าใส่โสไปเสียงแอนยังเต็มเก้าเดาเบียงเสียวได้ก็ปีงเหลิงไอ้ฮักกี่ก่อเสียงเป่าเหวินมีชิมไงเต็มก็เป่าเหวินไปยินเลือดไปเยาตั้งกวกวีใต้ฮักอันยงเลือดตักเป้าสื่อก้อมลับตับเอกหวัง
4: 有那年子用年纪来别黑龙手，面博物馆伊用些龙夹板诶，别丁石山第几博物馆，第沿路上面去海水按博物馆红本红木，到右面去六零文明立体内屋线等一番比，别那个日，这里听好那年子记得文理文来背，以去叫博大道，本了按定带起文马，将文水线别文熟来等。
0: ใกล้เข้าเดือกวันยังตาไปมีสางมีต่ำเกี่ยวในสิงหยาเติงล่างไปแปนเกี่ยวเสาไปเชียวกี่กินเต๋ออีเอ็ดยินเหมือนน้ำลายกี่ล่างไปสอมเยาเสาหวั่นหมิงอันซาปวนซุกอีส่งได้กันต่างกี่ตังเสียงวัด